Oye, onde veo un socio, ¿no? Veo ir a escuchar, ¿no? Está aquí, ¿no? Vídeo está aquí. Ya no te conté lo chile, que ya está, ni no, te hice un tracalazo, ya le no pecho, o tuvo que ir, si muera, ya suena, o pecho, o mi tu miño, tu, o velan, ni a, ya le yo, o chen, mon, ni a, ni a, lo, cho, cho, ni a, te, ha, cho, ni a, mu, no, mo, te, ha, pa, ni a, So, tại địa thế cho nền nu chỉ có nền rõ đỏ xa lòng xe YouTube chế yếu ua y bùa các cá cho nền nó nền xe thị vị có thể chỉ nhờ ở lời ế bê tới chỗ tức cho thế ế bê là để nắm khổng tùm cho thái tế chỉ là họ cho bê tuân cho tế chế và măng nhờ cho tế chế ô xa liền nó yà chứ muốn nền chế bê nhưng chỉ tạo tuột sơ ตัวโคชเชที่สิตัวปอดที่เชื่อว่ามันหรือจะนอนเอเยเลเนียยังอย่าอีตัวมัดเส้นชีที่คือชาเอขอตือถูกพิจิตรอยู่เจขอตือหลอนเนี่ยเชียอยู่นอซื้อเนี่ยนอหมดเดนส่วนเชแต่จนนอหมออันสัวตอดูเทคแขนจุนใจซื้อเอลังเนียเจยาอิตุร้องชับเปิดตาลุนตู้ชิมวนเนียเจก็ยังว่ารอชิดตอยัวน้องเราอย่างเนี่ยเชี่ยวแต่ลูกคนจะตกลันดีเราก็น้อเอวิเดียทอก็อยู่ก็จะต้องมือกุนเนี่ยเจเนี่ยเชี่ยวเราอย่างเนี่ยยืดก็น้อซื้อเอยังเรียนน้อเป้มัวรักกุศลน้อจะไปจ้าลังเนี่ยเอเสียจ้าเนี่ยจึงย้อนลอนทนลงโอเคเขาไปเจออันเนี่ยฮะชี้ย้อนตลอดเลยเป้ว่าเดี๋ยวเราจะมีเงินโดยยิ่งยวนนอไปจะเก่งจะสาลุสินชีเยลินอชิไฮดัชินโตเป็นรองรายคือเชียนอตามาหนุ่มหนุ่มสอสื่อ

0: 哦，真那么呀！啥时候都热天热，就是冷；一到冷到，平时有长度分到十些左右，能够几degrees；一到冷到室内有长度分到低阳高十左右能够啊。一到冬季，看不到有爆发，都要趁早努力长度融寒，十左右够热；一到冷冻，棉被有了那潮，十左右够下；一到冷到寒吧，有长度分到有十左右够热。
1: นู่นนั่นนู่นตัดทอชาทอมูชาเด็ดดีเฉินจ๋อนู่นปองทอชีทอหนึ่งก็ปลงเด็ดดีจงดูเป็นว่าเก่าทอที่ก็ช่างเด็ดดีปอกเก๋อ๋อแต่น้ำมือยันยี่เจ็ดสิบปองยันดูหน่อยอีดอลาอุสระก็ปอตอลิชาจ๋อเส้นยาอเมริกาอีดอลาอุสระก็ปอตอลิโกชีเชิงยี่ปัวยี่โจกีเนี่ยหลอดจ๋อ อีดอลาอุสระก็ปอตุลิโกเป็นบ้าที่เป็นจะเป็นสัตว์เนี่ยไทยเทอีดอลาอุสระก็ปอตุลิโกจัวเชิงเดนก็เปล่าดงเนี่ยละอย่าลืมเนาะชาติโตอีจงเนี่ยสิ่งก็ต้องจานะโตลูฮลีเนาะเอาไปจะถอดตู้กงเสียโตสัตว์จัวที่ผู้เสมงโปรแกรมนี่นะสัตว์จัวเนาะตู้จืดสัตว์จัวเนาะก็ส่งเดออีเมลตัวโตเป มองโปรแกรมหาเตี้ยไปจะตุกงเสียกูเจ้าเทียจะตานาลุชิลีนอนนุ่งตีอิ่มจะไปจะอีลุชิลีนอเจยากเกิดถอดตุกงเสียหลังเตอร์อีจงเย็ดสิ่งก็ต้องจัดที่จงมาชัวเสดนะไอ้ยันเนี่ยจะมอรุเชดเอาเป้าเทียปลาเช้ารู้สัตว์จวนจะท้อก่อนเนี่ยกงเต็งจงปลาเช้าสัตว์จวนลอยอวมแบบชิบ จะรู้สัตว์จวนแล้วก็เป็นมัวหายมูลเด่นเด่นตอนเด่นตอนเด่นอีจงเนี่ยสิจ่าเติมลงเต็มไปตู้เมนูล่อล่อหล่อแล้วจะเป่าเต็มไปมัวมองสัตว์จวนเนาะเท่านั้นท้อก่อนเนี่ยสัตว์ตัวต้องกุศลเชียร์เชียร์จะเนี่ยจอดสีจะต้นสายลัววันนี้จึงมัวเลือดแล้วเนี่ยก็ปัดช่างกาว่าสัตว์จวนเนาะอีตู้ตู้กุศลเชียร์อยากก็เจ้าดอลล่าเจ้าอีตู้หนึ่งเจ้าอีช่องอยากจะจีวเลือดแล้วตอนนั้นก็สินค้าอยากเพชรเนื้อค่าเลยยอด จะมันนึกอยู่ต่อจะเสียงจะโศกเลยอีตัวอยากกู้อีดอลล่าตัวอีเสียงเตือนเสือไอ้ท้อก่อนที่ตัวตุ๊กงเสียตัวนั้นส่งจวนนอเทียนเนอร์ยันเนี่ยชิบเอาว่าสัตว์ว่าตุ๊กงเสียนั่นก็

你这边角度较好路那了，你莫过早了，要过一路了，天做这边角度较好路那，别莫莫了放飞都半干都都煮的是中焦那了，别莫就放点水，莫嘞那个先卡了，要莫嘞你油你白你青椒、蒜头的水这边别莫淋个角度那了，来哟。เนื้อออนไลน์เราเตาเนี่ยมันต้องรู้ว่าต้องรู้ว่าชา www.3zzz.com.au นะเจย่อสุดต่อชาสี่สมัวคอมเมมเบอร์ชิพนะเจนี่มีฟิลดับฟงเราที่อยากสื่อชี้เนี่ยเราจะไปค่าจำเทออนไลน์เรายุ่งยิ่งเราชื่อนั่นนะเจนี่ฟิลนั่นจงเตรียมมือเสาคอมมงนะเจเต็มเชิงการตัวมองโปรแกรมนะนอนะแล้วย้อนเนี่ยเขาก็หูสตงตัวนอนนะนอนเตาเตาลู่ออฟฟิศเนี่ยนอนสังจวดเสร็จทุกสิ่งนอนหลอนเตาจวดโปรอีจีอีจวดออยีนะลู่ออฟฟิศคลีนมันเดย์ทุกฟรายเดย์ทุกจุ่มฉันสอนสอนชี้มึงอย่าจงดูเด้อไอ้เนี่ยหูนอนออฟฟิศนอนเตาเนี่ยมาเลยวันนี้ที่เที่ยวนอนเลยไอ้เนี่ยเที่ยวโหสตงเราก็เตาตีอย่างเราไม่ต้องเตาอย่างออปชั่นที่ตรงนี้เทตรงกันว่าไม่เป็นสิ่งนอนนะไอ้ย้อนจงมึงชอบคำมองนอนจีเนี่ยติดป้าตัวมองโปรแกรมนอนไอ้ท้อเลยว่าจะเจ้าเหนียวสีโจเทปจีรีนอนุติอีมุจาลุติเตจุอีลุจีลีนอเจียเกทองตุกงเชียลจูจูสะจงนอกับเตชาจะชั่วลุลุเปียก็ตาลุจีลีนอตัวเนสเดอก็เนี่ยฮะตัวนอเที่ยวตัวตุกงเชียเที่ยจ้าจิตตัวนอเราไม่เคยจ้าจิตนอเอก็อตัวจัวตุกงเชียตัวลุลีนอเที่ยนะเนี่ยจ้าเจอจ้าตุกงเชียจิตตัวตาสื่อลีลุยลีจวดลีลุมาดิตาเราเนี่ยจวดเราลู่ชี้ลีนั่นเจนมันมาเต่าดึงรอเท่าลู่กอกลีมันต้องส่งโพสต์เตะเราเต่าที่อย่างเก่าเล็กวันจ้าเจนหนึ่งจวดเด็ดดัวตอนนี้ซึ่งน่ะเอท้อตัวจวดเราลู่ชี้ลีเนี่ยท้อไม่เป็นสิน่ะลู่ชี้ลีท้อไม่เป็นสิลู่เก่าเลยอ่ะโดนอะไรน่ะเอฮาริโนนั่นเจนจวดเนี่ยสิ่งที่จะเป่าหม้อขอเก็บป้าเชิงเอาสตงจวดนั่นซึ่งอีเจนเป็นสิบอ้อเจนอย่าโดนอะไรซึ่งน่ะเอท้อจวดเรา

也是一种你啊，种几天种朋友冇得错，你不到包的呀，你要你背嘟嘟表扎，我到这背上的车了呀呀，嘟嘟贡献的背还蒙到这背上的车车门在门鸟里路的车了，你不包你路就生就拉一点。ก็สุดตัวมุกมังกลิกใจเอกชิปาเอกปากกุกปาก็ทอมัวเกะปลาเตปลาเตนะชิปาเอยาลินาตุตูนารู้เจอสังเจอลาเจกูยอดซ้อเนี่ยจอตูเขียวเหลืองเด็กยาลีว่าเธอเจอเชื่อเจอไปซ้อเนี่ยบริจาวีเตียรูตือเราจะคู่รูตือเราจะคู่ซื้อไอ้ที่ฉันน่ะจะคือน่ะคือหอเทไอ้เกาะเนจอไม่ตู้มีเยอะตัวมุกเกอร์เทไอ้หอเจเลยจนได้หอชอมินจีเทไอ้ชีหลงโปเดอไอ้เกาะว่าอีเชียตัวชอมคือน่ะคือหอจุเลยจุยเทไอ้ขายจอเป้มึงก็เลยกิจใจน่ะมาเชียมัวเทไอ้อีตัวสักเกอร์เลยวิจัยอยู่มงคุเจอเจียตกเกอวันบ้าสังเกสิปาเอวันเดลหอยอีตุเขาจิตเอาอีตุนรกโอยังเล่นอะไรเตี้ยตัวก็เสนอตัวมุกเกอการเสนอตัวป่อโตเตี้ยไปสอนเนี่ยจะตุสีถ้าเลยยังเล่นอะไรก็ทักกิจมงมุสัยมงก็จะเนี่ยจะตุจะเจ้าตู้เราเจ้าตื้อหลัวเลยเจ้าตู้มุกเกอมึงกะลิกะใจเอกอฮอเทียโป้ซอกเอกอเทียชีหลงเอกอซอรุตุลาโยเจ้ากู้รุตุลาโยเจ้ากู้วัวซื้อเอยะเลวัวถ้าจะนอนจะคือนอนคือหอเจอีเซียฮอชีหลงเออีเซียฮอมุกคืออีเซียฮอวัวอีลิโรเจ้ามุกคือฮอละวัวเจ้าวันน้องมุคืออย่างนี้นะก็ตาเคียจ้าเนี่ยจะมีตัวมีเยอะตัวมุ่งโชว์มังกรลิขิตใจตัวสลิจัลเคลินเดอร์นะอย่างนี้นะว่าที่จะเชื่อเดียวนี้จะตัวจะกี่ตัวมุ่งเกอมังกรลิขิตใจเนี่ยตัวที่ให้แล้วเนี่ยตัวที่ตัวชี้มังมุ่งจะยิ่งมุ่ง